0: นะจะต้องอันหนึ่งจะต้องอันหนึ่ง
1: ای خوی شای خاموشی بود.
2: هلو بگو. ای برمارو خوش.